0: คาเวนิวเวนิวกินอะไรชอบกิน
1: เวนิวจินซุยจินซุยให้กับนิว